มาตั้งความมือตั้งไงเปล่าคุณไม่รักคุณอะไรมากนะทำไรบริษัทก็ชิบียนชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูเข็มตัวไปจัดการยาวดูเช่นเฮ้ยแม่งมาเนี่ยคนเนี่ยคุณทำมือตั้งคุณน้ำหมดแล้วทำไงวะคอมพิวเตอร์บิคลีกอร์เนย์สิกาวเนย์อันนี้มาร์มัดกอร์เนย์เนปาลเคนอมบอร์วันฮารูและซาตูร์เอ듀เคชั่นเซ็นเตอร์โอนิเอลเอาชิบียนมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุกัสอาทิคอมพิวเตอร์สิกาวเนย์รู้เก่งอีกคนบิคลีฮาเลมาโกร์มาบิคลีEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहो। Computer, laptop, printer, photocopy machine, intercom system, inverter, solar system, अब inverter को battery पनी पाइन चा। CCTV camera र भरपूर तो internet पनी पर जोड़ीन चा था। हम अमुन कहें, आने, आके, अब तालनो बेताल महीडर फिर दुका पायेला न जूसी। अब ये phone number 0815547887, 9943531। अब भयो, अब good, very good, very good.

มาตั้งมาตั้งไงเปล่าคนไม่รักคนอะไรมากนะทำไปเปล่าทุกชิปยังชูรีจ้าไปที่คอมพิวเตอร์กินด้านดูแค่ตัวไฟจะตั้งยาวดูสิเฮ้ยแม่งมาเนี่ยคนเนี่ยคนทำไม่รักคนน้ำหมดแล้วทำไม่หมดนะคอมพิวเตอร์บิ๊กรีกอร์เนี่ยสิเก้าเนี่ยอันนี้มาร์มัตกอร์เนี่ยเนปาลเคย์นัมเบอร์วันฮารูแอนด์ซาตูร์เอเจคเชั่นเซ็นเตอร์ฮอนี่เอาชิปยังมาตั้งคอมพิวเตอร์ป่าวนุก้าซาตีคอมพิวเตอร์สิเก้าเนี่ยโอเคก็ต้องบิ๊กรีฮาเลมากอร์มาบิ๊กรีกอร์ไม่แบงก์ไม่ทวีสคูลอาพีสดุนสุกิสแองสอสตามาบิ๊กรีโอเนี่ยไอร์ฟบานาวันสุบิดาปินชาร์จูซีEnglish language कक्षा को भी व्यवस्था चाहिए computer laptop printer photocopy machine intercom system inverter solar system अब inverter को battery पनी पाइन चाह सीसी कैमरा र बहुत बहुत तो internet पनी पे जोड़ीन चाहो हम अमाते लांगे डाके अब तालो बेताल महीनेर फिर दुका पायेला नहीं झूसी अब ये phone number सुनने एकाश पांच पैंतालीस सात आठ सात आठ नवे चार बीस पैंतीस पांच सौ एकतालीस अब होयो अब good very good very good